0: 国际社会高度关注习近平主席对美国进行的国事访问，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
1: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
2: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
3: တို့တာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ရဲ့ဟလာတို့ဒီမကြခင်တွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြောင်းစုမကြခင်တွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆက်ရေးနာမကကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကတို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဝရောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖုံမျိုးတို့တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်
2: And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowersAs if President Trump and President Xi are talking, that is a very good development. And so I'm glad the conversation is happening. I'm glad the visit is happening. And I wish it the very best.
4: Да, безусловно, конечно, в интересах в первую очередь Китая, ну и в целом всех здравомыслящих людей во всем мире, это выстраивание конструктивно стабильных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, потому что это действительно две крупнейшие экономики мира. Да, желательно, чтобы, собственно говоря, и та страна, и другая смогли друг с другом договариваться. Всему миру интересно, да, и весь мир заинтересован в том, чтобы отношения Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов развивались в конструктивном стабильном ключе. И Китай к этому всегда стремится.
0: 在今天下午举行的中国商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东就中美经贸团队在美国纽约举行的第八轮经贸磋商相关情况进行回应。
5: 近日，中美两国经贸团队在美国举行了第八轮经贸磋商，双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处。合作共赢的原则，围绕着落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会、吉隆坡经贸磋商联合安排的延期等等，双方共同关注的经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成了多项共识。何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自的牵头人，在中美经贸磋商机制下，就人工智能进行了首次对话。下一步，中方将。

0: 国际社会高度关注习近平主席对美国进行的国事访问，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
1: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
2: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
3: တို့တာတို့သမားရှိချင်းပြင်ရဲ့ဟလာတို့ဒီမကြခင်တွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြည်သူမကြခင်တွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံဆက်ဆက်ရင်းသားမကကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကတို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကရောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗ
2: ျ And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowersAs if President Trump and President Xi are talking, that is a very good development. And so I'm glad the conversation is happening. I'm glad the visit is happening. And I wish it the very best.
4: Да, безусловно, конечно, в интересах в первую очередь Китая, ну и в целом всех здравомыслящих людей во всем мире, это выстраивание конструктивно стабильных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, потому что это действительно две крупнейшие экономики мира, да, желательно, чтобы, собственно говоря, и та страна, и другая смогли друг с другом договариваться. Всему миру интересно, да, и весь мир заинтересован в том, чтобы отношения Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов развивались в конструктивном, стабильном ключе. И Китай к этому всегда стремится.
0: 在今天下午举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人何亚东就中美经贸团队在美国纽约举行的第八轮经贸磋商相关情况进行回应。
5: 近日，中美两国经贸团队在美国举行了第八轮经贸磋商，双方以两国元首重要共识为引领，秉持相互尊重、和平共处。合作共赢的原则，围绕着落实已有经贸磋商共识、对等降税安排、建立贸易理事会和投资理事会、吉隆坡经贸磋商联合安排的延期等等，双方共同关注的经贸问题，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流，达成了多项共识。何立峰副总理与贝森特财长作为中美各自的牵头人，在中美经贸磋商机制下，就人工智能进行了首次对话。下一步，中方将与美方在中美经贸磋商机制下，就后续的工作保持密切的沟通。
0: 伊朗外交部方面23号证实，伊朗与美方22号在纽约通过调解方卡塔尔举行会谈。美国东部时间23号，美国国务卿卢比奥表示，美伊会谈是积极的，但没有取得重大突破。
6: 卢比奥在接受媒体采访时表示，22号的美伊会谈交流了彼此的想法和信息。从这方面来说，会谈是积极的，并且仅仅举行会谈这一事实本身就具有重要意义。但卢比奥也坦言，这次会谈并没有取得重大突破。他再次强调，总统特朗普对与伊朗达成协议持开放态度，但绝不允许伊朗制造核武。

0: 战机飞越白宫，向中美两国元首夫妇致敬。欢迎仪式结束后，两国元首夫妇移步白宫椭圆形办公室，进行了亲切友好的交流。蔡奇、王毅、何立峰等参加上述有关活动。当地时间9月24号上午，国家主席习近平同美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室小范围交流。
1: 当地时间9月24号上午，国家主席习近平同美国总统特朗普在白宫举行会谈。国际社会高度关注习近平主席对美国进行的国事访问，期待此次中美元首会晤增进双方互信，更好地造福两国并惠及世界。
2: การเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกคงจะต้องจับตามองครับเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแถลงว่าการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองนะครับของจีนแล้วก็การทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแบบคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกมแบบมีผู้แพ้หรือผู้ชนะนั่นก็คือซีโร่ซัมเกมเสมอไปในความเป็นจริงเนี่ยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือได้ในหลายๆมิติเนี่ย
3: I hope that the upcoming meeting between President Trump and President Xi is one that is fruitful and that can lend some stability to the U.S.-China relationship. I think that this is a great opportunity for the two leaders to speak not just about the pressing issues between the two countries, but also other issues that affect the world in general.
4: တို့တာတိုးတမလာရှိချင်းပြင်ရဲ့ဟာလာတို့ဒီမကြခင်တွားရောက်မဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်မကြခင်တွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဟာတနနိုင်ငံဆက်ဆက်ရင်းဆံမှာကဘာအတွက်လည်းအများကြီးအရေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းအောင်မြင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါကတို့နိုင်ငံတွေမှာကပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒေတာတွင်ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကရောပို့ပြီးတော့မှာတည်ငြိမ်တဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကဘာကြီးဖြစ်လာမယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်
3: And that is really important for the whole world because these are the two biggest superpowersAs if President Trump and President Xi are talking, that is a very good development. And so I'm glad the conversation is happening. I'm glad the visit is happening. And I wish it the very best.
5: Да, безусловно, конечно, в интересах в первую очередь Китая, ну и в целом всех здравомыслящих людей во всем мире, это выстраивание конструктивно стабильных взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, потому что это действительно две крупнейшие экономики мира. Да, желательно, чтобы, собственно говоря, и та страна, и другая смогли друг с другом договариваться. Всему миру интересно, да, и весь мир заинтересован в том, чтобы отношения Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов развивались